ไอ้ตาโซ่ไอ้ตาควายเอ้ยไอ้ตาไม่เอาปีเติบไอ้ตาไม่เอาไหวมาแก่ใจมาแก่งู